วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่ทางการของจังหวัดคูมาโมโตะระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว34คนหลังเกิดแผ่นดินไหวหลายระลอกในจังหวัดตัวเลขดังกล่าวรวมถึงผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้วยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและอาจจะสูงขึ้นอีกขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยค้นหาผู้รอดชีวิตเจ้าหน้าที่ในจังหวัดคูมาโมโตะระบุว่าช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพบผู้เสียชีวิต8คนที่โรงงานนิปปอนเพเปอร์อินดัสทรีสในเมืองยัตสึชิโร่ซึ่งได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเจ้าหน้าที่ยังรายงานด้วยว่าเมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่30เหตุระเบิดที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองคาชิมะทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดคูมาโมโตะวัดความรุนแรงได้ระดับ7ตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นที่มีตั้งแต่ระดับ0ถึง7สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ตั้งชื่อภัยพิบัตินี้ว่าแผ่นดินไหวคูมาโมโตะปี2026และระบุว่าณเวลา 14:00 นของวันพฤหัสบดีที่30มีการบันทึกการสั่นสะเทือนได้ทั้งหมด270ครั้งในจังหวัดคูมาโมโตะและพื้นที่โดยรอบนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันอังคารที่28ตัวเลขนี้ไม่รวมแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 เมื่อวันอังคารที่28เจ้าหน้าที่ทางการระบุว่ายังคงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในช่วงสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะในอีกไม่กี่วันนี้แผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคูมาโมโตะเมื่อวันอังคารที่28กรกฎาคมส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหลายโรงงานของผู้ผลิตรายใหญ่ในจังหวัดบริษัทอัสเตโมผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เผยว่าพนักงานหลายคนในโรงงานที่คูมาโมโตะบาดเจ็บแต่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตบริษัทระงับการดำเนินงานที่โรงงานดังกล่าวแล้วและกำลังประเมินความเสียหายด้านบริษัทท็อปปันโฮลดิ้งส์ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์รายใหญ่ก็ปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อตรวจสอบบริษัทผลิตนมรายใหญ่โมรินางะมิลค์อินดัสทรีระงับการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในภาวะที่ยังมีแผ่นดินไหวต่อเนื่องโซนี่กรุ๊ประงับการดำเนินงานโรงงานผลิตชิปแห่งหนึ่งในพื้นที่นางทากาอิจิซานาเอะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แจ้งต่อคณะผู้บริหารพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ว่าเธอมีแผนปรับลดภาษีการบริโภคสำหรับสินค้าประเภทอาหารลงเหลือร้อยละ1เป็นเวลา2ปีโดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนแผนดังกล่าวรวมถึงมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางซึ่งจะส่งผลให้อัตราภาษีที่แท้จริงสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้ลดเหลือ0ในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมณที่ประชุมคณะกรรมการพรรค LDP นางทากาอิจิเรียกแผนดังกล่าวว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแผนดังกล่าวอิงจากข้อเสนอเมื่อไม่นานมานี้ของประธานคณะกรรมการวิจัยด้านระบบภาษีของพรรค LDP นางทากาอิจิกำชับให้คณะผู้บริหารพรรคสร้างฉันทามติภายในพรรคให้ได้ภายในช่วงต้นเดือนสิงหาคมพรรค LDP จะหารือกันต่อโดยเน้นที่คณะทำงานด้านภาษีของพรรคเพื่อรวบรวมและประสานความเห็นต่างๆอย่างไรก็ตามในการประชุมเมื่อวันพุธที่29นางทากาอิจิและผู้นำพรรคการเมืองอื่นๆยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการลดภาษีดังกล่าวได้โดยที่ประชุมเพียงบันทึกจุดยืนของแต่ละพรรคเท่านั้นสมาชิกพรรค LDP บางส่วนรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคยังคงคัดค้านแผนลดภาษีนี้กองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่ากองกำลังสหรัฐประสบความสำเร็จในการโจมตีอิหร่านอย่างหนักเพื่อตอบโต้ความพยายามของอิหร่านในการใช้ขีปนาวุธโจมตีกองกำลังสหรัฐในตะวันออกกลาง
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวันพุธที่29กรกฎาคมว่าได้ยิงขีปนาวุธทิ้งตัวหลายลูกไปยังฐานทัพสหรัฐแห่งหนึ่งในจอร์แดนและเป้าหมายอื่นๆต่อมากองบัญชาการกลางสหรัฐได้ประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ากองกำลังสหรัฐเริ่มโจมตีอิหร่านเมื่อเวลา 20:00 น.ของวันพุธที่29ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐโดยเรียกการโจมตีดังกล่าวว่าการตอบโต้ที่ทรงพลังต่อการรุกของอิหร่านนั่นเป็นการประกาศโจมตีอิหร่านครั้งแรกของสหรัฐนับตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมโดยก่อนหน้านั้นกองกำลังสหรัฐได้โจมตีอิหร่านติดต่อกัน13วันในการประกาศล่าสุดของกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่ากองกำลังสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามในอิหร่านหลายสิบแห่งซึ่งรวมถึงศูนย์บัญชาการกลางซึ่งรวมถึงศูนย์บัญชาการทางทหารหน่วยขีปนาวุธและโดรนสถานีป้องกันและเฝ้าระวังชายฝั่งและอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทะเลปฏิบัติการดังกล่าวใช้เวลา2ชั่วโมงขณะนี้กำลังมีความกังวลเพิ่มขึ้นว่าการปะทะกันระหว่างสหรัฐและอิหร่านอาจทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งมีรายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนขอให้สหรัฐจัดหาขีปนาวุธ300ลูกสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot เพื่อสกัดกั้นการโจมตีของรัสเซียต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของผู้นำยูเครนเมื่อวันพุธที่29กรกฎาคมประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าแม้ยูเครนจะได้รับใบอนุญาตผลิตขีปนาวุธสกัดกั้น Patriot แต่ก็ต้องใช้เวลา 1-5 ปีสำหรับการผลิตปริมาณมาก Axios ระบุว่าผู้นำยูเครนต้องการขีปนาวุธสกัดกั้น300ลูกก่อนฤดูหนาวเพื่อปกป้องโรงผลิตพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆเนื่องจากถูกกองกำลังรัสเซียใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวโจมตีขนาดใหญ่หลายครั้งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันโดยอ้างว่าเป็นเพราะผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เผยแพร่การคาดการณ์ล่าสุดสำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม2570ขณะนี้คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDPจะเติบโตประมาณร้อยละ 0.9 เมื่อปรับตามอัตราเงินเฟ้อแล้วซึ่งลดลงร้อยละ 0.4 จากระดับร้อยละ 1.3 ที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่าราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นกำลังผลักดันให้ต้นทุนอาหารและวัสดุเพิ่มขึ้นและสร้างแรงกดดันให้เศรษฐกิจเติบโตลดลงจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้คือบทที่22เกี่ยวกับการเชิญชวนผู้อื่นให้ทำอะไรบางอย่างกันครับ
1: ตัวเอกในบทสนทนาเป็นนักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามทำกำลังท่องเที่ยวอยู่ในเมืองซัปโปโรที่ฮอกไกโดกับเพื่อนๆได้แก่มีย่าช่างภาพจากจีนและไคโตะพวกเขาไปถึงพื้นที่จัดงานเทศกาลหิมะแล้วค่ะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือรูปสลักขนาดใหญ่ที่สลักจากหิมะเป็นปราสาทค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันครับ
2: すごいダム見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
0: มาแยกดูทีละบรรทัดครับ
1: ที่หน้ารูปสลักหิมะที่ทำเป็นปราสาทหมีย่าร้องอุทานอย่างตื่นเต้นไปทางธรรมว่า
2: สุดย
0: อดสุดยอด
2: ตัมมิเตมิเต
0: ตัมดูสิดูสิ
1: ธรรมก็ประทับใจเหมือนกันตอบว่า
2: โอ้คีเดสเน
0: โอ้โหใหญ่นะคะ
2: ฮาชิเมเตมิมาสตา
0: ได้เห็นครั้งแรกค่ะ
1: พอมองรูปสลักแล้วไคโตะก็พูดว่า
3: どうやって作ったんだろう?
0: ทำขึ้นมายังไงเนี่ย
1: ทำพูดว่า
2: きれいですね
0: สวยนะคะ
2: みんなで写真を撮りましょう
0: ทุกคนมาถ่ายรูปกันเถอะค่ะ
1: มิยาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันจึงพูดว่า
4: いいね
0: ดีเหมือนกันนะครับเทศกาลหิมะซัปโปโรจัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีครับโดยจัดแสดงรูปสลักหรือหิมะนะครับ 2-300 ผลงานที่ทำจากหิมะและก็น้ำแข็งบางผลงานสูงถึง15เมตรเลยล่ะครับทางคณะผู้สร้างก็จะติดตั้งนั่งร้านแล้วก็ใช้ปั้นจันทร์นำหิมะมาทับถมกันจากนั้นก็จะสลักสกัดลอกแต่ละก้อนให้ออกมาเป็นรูปสลักให้มีรูปร่างคร่าวๆก่อนแล้วก็ตกแต่งอย่างละเอียดให้ได้ตามที่ต้องการนะครับกระบวนการพวกนี้ใช้เวลาหลายเดือนตั้งแต่ขั้นเตรียมตัวไปจนถึงเสร็จสมบูรณ์ครับ
1: ก็น่าไปชมนะคะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือถ่ายรูปกันเถอะ
2: 写真を撮りましょう
0: มาดูความหมายครับคำว่า
5: 写真
0: แปลว่ารูปและ
5: 写真を撮りましょう
0: แปลว่าถ่ายรูปกันเถอะจุดสำคัญประจำวันนี้คือในการเชิญชวนคนอื่นให้ทำอะไรกับเราแทนที
5: ่ます
0: ที่อยู่ในคำกริยารูป must ด้วย
5: ましょう
0: ในสำนวนหลักคำกริยาถ่ายรูป
5: 写真を撮る
0: คือ
5: 撮る
0: และรูป must ของคำนี้คือ
5: 撮ります
0: ซึ่งกลายเป็น
5: 撮りましょう
1: ทีนี้ฟังแล้วพูดตามเสียงดังๆเลยค่ะ
5: 写真を撮りましょう
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งชวนเพื่อนที่หน้าร้านแห่งหนึ่งว่าให้เข้าร้านนี้กันครับ
6: この店に入りましょ
2: う。いいですね。
0: มาพิจารณาความหมายกันครับ
6: この店に入りましょう。
1: เข้าร้านนี้กันเถอะค่ะ
0: คำว่า
5: この店
0: แปลว่าร้านนี้และคำช่วยนี้ที่ตามมานั้นบ่งชี้จุดหมายปลายทางของคำกริยาเข้าซึ่งก็คือ
5: 入
0: るและรูป must ของ
5: 入る
0: คือ
5: 入ります
0: แล้วก็กลายเป็น
5: 入りましょうい
2: いですね
1: ดีเหมือนกันนะคะ
0: อีกคนนึงเห็นพ้องด้วยคำว่า
5: いい
0: แปลว่าดี
1: ทีนี้มาฟังกันอีกครั้งและพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดเลยค่ะ
5: 入りましょう。この店に入りましょう。
0: เอาละครับมาฝึกฝนการเชิญชวนให้ทำอย่างอื่นกันสมมุติว่าอยากจะพูดว่าไปหอนาฬิกากันเถอะคำว่าหอนาฬิกาพูดว่า
5: โทเคไดโทเคได
0: และคำว่าไปคื
5: ออิคุ
0: เมื่ออยู่ในรูปมัสก็คื
5: ออิคิมัสอิคิมัส
0: เชิญครับ
3: โทเคไดに行きましょう
0: ต่อไปจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นยังไงว่าพักสักหน่อยเถอะคำว่าสักครู่หรือสักหน่อยคือ
5: ちょっとちょっと
0: พักหรือพักผ่อนพูดว่า
5: 休む
0: เมื่ออยู่ในรูปますก็คือ
5: 休みます休みます
0: พูดได้เลยครับ
3: ちょっと休みましょう。
0: สำนวนเสริมประจำวันมาจากคำพูดของมีย่าเป็นคำสั้นๆคำเดียวแต่มีประโยชน
2: ์すごい。
0: คำว่า
5: すごい。
0: แปลว่าสุดยอดหรือน่าทึ่งใช้พูดเมื่อรู้สึกประหลาดใจชื่นชมหรือประทับใจ
1: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะพูดตามดังๆเลยนะคะ
5: すごい。
0: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
2: すごい。ダム、見て見て。
4: ああ、大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
4: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
2: いいね。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: ได้เวลาของคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าแล้วค่ะวันนี้เกี่ยวกับฮอกไกโดค่ะ
0: ฮอกไกโดเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของญี่ปุ่นครับมีที่ราบกว้างใหญ่ที่ราบลุ่มน้ำขังทะเลสาบที่สวยงามมีเสน่ห์น่าประทับใจและแหล่งน้ำแร่ร้อนตามธรรมชาติครับในช่วงปี 1ฮอกไกโดไม่มีฤดูฝนนะครับซึ่งไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นของญี่ปุ่นอีกทั้งในฤดูร้อนก็เย็นสบายทำให้เป็นที่นิยมขึ้นไปอีกครับ
1: มีสถานที่ดีๆแบบไหนบ้างคะที่น่าไป
0: ก็อย่างทุ่งลาเวนเดอร์ที่ฟูราโนมีชื่อเสียงมากครับในเดือนกรกฎาคมลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาขนาดใหญ่จะกลายสภาพเหมือนเป็นพรมสีม่วงสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับ
1: คงต้องสวยแน่ๆเลยนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ยัง

0: มีสัตว์ป่ามากมายอย่างเช่นกระรอกสุนัขจิ้งจอกอาศัยอยู่อย่างอิสระที่ชิเดโตโกซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของยูเนสโกแล้วหรือจะล่องเรือเที่ยวแล้วก็อาจจะได้เห็นวาฬและแม้แต่หมีป่าสีน้ำตาลก็ด้วยนะครับ
1: โอ้โหแล้วในหน้าหนาวล่ะคะคงจะหนาวจัดเลยนะคะ
0: ใช่ครับหิมะตกมากอุณหภูมิลดลงจนต่ำกว่า0องศาเซลเซียสในช่วงกลางฤดูหนาวนะครับแต่นั่นก็ทำให้สามารถสนุกเพลิดเพลินกับเทศกาลหิมะและกีฬาฤดูหนาวได้ด้วยถ้าไปเที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยามะในเมืองอาซาฮิกาวะก็จะได้เห็นเพนกวินเดินเป็นแถวเป็นขบวนออกมาท่ามกลางหิมะพวกเพนกวินชอบหิมะครับ
1: โอ้อยากจะไปดูให้ได้เลยนะคะ
0: ครับแล้วอาหารในฮอกไกโดก็ยอดเยี่ยมด้วยนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะมีโอกาสได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งนะครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงสนุกไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดกลับมาติดตามกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan
2: đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.